0: 是谁？
1: 喂，割多两手。空空，攞个袋。呢块做，in the car please。ถ้าว่าอาจารย์ต้องแลกทั้งทรัพย์สมบัติและชะตากรรมของลูกเมียตนให้ภารกิจใดหนึ่งอาจารย์จะแลกบ่

0: จารย์ประวัติ
1: พอได้ยินมาลูกถึงพวกกบฏของทัพกับตุ๊ตบดีมุกบอกที่ลูกเลี้ยงของห้องนายกรัฐมนตรีอุปะในผู้ที่ว่าอยู่ใต้ชิดสนดูถูกเป็นนาละอายแท้ๆ
0: พอเป็นห้องนายกสมัยปัจจุบันนี้บ
2: อไอ้ละก้นด้วยกูไงประวัติ
3: บอก This one tang just keeps getting more and more complicated
4: คนนี้ให้ใครคอยสนใจแท้

0: Bien Chen is no longer just an intelligence scene. It's becoming an arena of spies.
1: Run, Chung.
2: 你要找办法接近这个男人。你是谁？
3: Ui, quả tôi làm sao?
4: Không, không. Lỗi của tôi.
3: Đi Hoài Châu. In the car, please.
5: ถ้าว่าอาจารย์ต้องแลกทั้งทรัพย์สมบัติและชะตากรรมของลูกเมียตนให้ภารกิจใดหนึ่งอาจารย์จะแลกบ่